สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 ตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันอังคารที่25สิงหาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายโมเตงิโทชิมิตสึรัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่นกล่าวว่าการที่ผู้พิพากษาชาวญี่ปุ่นดำรงตำแหน่งประธานของศาลระหว่างประเทศที่สำคัญ2แห่งสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของญี่ปุ่นในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่สถาบันตุลาการระหว่างประเทศนายโมเตงิได้กล่าวผ่านวิดีโอในพิธีเปิดการสัมมนากฎหมายระหว่างประเทศโตเกียวครั้งที่4ที่กรุงโตเกียวเมื่อวันจันทร์ที่24สิงหาคมกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นจัดงานนี้ขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่รัฐบาลจากประเทศต่างๆในเอเชียและแอฟริกาได้รับความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศนายโมเตงิกล่าวว่าในขณะที่ระเบียบระหว่างประเทศที่เราสร้างขึ้นกำลังเผชิญความท้าทายมากมายเรากำลังอยู่ในยุคที่สำคัญอย่างยิ่งซึ่งจะเป็นตัวกำหนดว่าประชาคมนานาชาติโดยรวมจะสามารถปกป้องระเบียบระหว่างประเทศที่เสรีและเปิดกว้างบนพื้นฐานของหลักนิติธรรมได้หรือไม่เขายังกล่าวอีกว่าญี่ปุ่นให้ความสำคัญอย่างมากต่อบทบาทของสถาบันตุลาการระหว่างประเทศในการระงับข้อพิพาทอย่างสันติและรักษาระเบียบทางกฎหมายและได้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันเหล่านี้นายโมเตงิเน้นย้ำว่าความพยายามร่วมกันของเราสะท้อนให้เห็นจากการที่ผู้พิพากษาชาวญี่ปุ่นดำรงตำแหน่งทั้งประธานศาลยุติธรรมระหว่างประเทศและประธานศาลอาญาระหว่างประเทศรัฐบาลญี่ปุ่นได้ตัดสินใจปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมต่างๆสำหรับขั้นตอนการขออนุญาตพำนักของชาวต่างชาติมาตรการนี้ผ่านความเห็นชอบในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่25สิงหาคมและจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมซึ่งสอดคล้องกับการแก้ไขกฎหมายควบคุมการเข้าเมืองค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตพำนักถาวรจะเพิ่มจากปัจจุบัน 10,000 เยนหรือประมาณ 2,000 บาทเป็น 200,000 เยนหรือประมาณ 40,000 บาทและต้องดำเนินการยื่นขออนุญาตด้วยตนเองเท่านั้นปัจจุบันค่าธรรมเนียมในการต่ออายุหรือเปลี่ยนแปลงสถานะการพำนักกำหนดไว้ที่ 6,000 เยนหรือประมาณ 1,200 บาทหากดำเนินการณที่ทำการและ 5,500 เยนหรือประมาณ 1,100 บาทหากดำเนินการทางออนไลน์สำหรับระยะเวลาพำนักไม่เกิน3เดือนค่าธรรมเนียมทั้งดำเนินการณที่ทำการและทางออนไลน์จะเพิ่มขึ้นเป็น 10,000 เยนหรือประมาณ 2,000 บาทสำหรับระยะเวลาพำนัก1ปีค่าธรรมเนียมจะเพิ่มขึ้นเป็น 33,000 เยนหรือประมาณ 6,700 บาทหากดำเนินการณที่ทำการและ 27,000 เยนหรือประมาณ 5,500 บาทหากดำเนินการทางออนไลน์ค่าธรรมเนียมสำหรับระยะเวลาพำนัก5ปีขึ้นไปจะเพิ่มขึ้นเป็น 75,000 เยนหรือประมาณ 15,000 บาทหากดำเนินการณที่ทำการและ 65,000 เยนหรือประมาณ 13,000 บาทหากดำเนินการทางออนไลน์รัฐบาลระบุว่าจะลดค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ยื่นขออนุญาตที่ประสบปัญหาทางการเงินรวมถึงผู้ที่ได้รับการรับรองสถานะเป็นผู้ลี้ภัยผู้คนทางตอนใต้ของญี่ปุ่นกำลังเตรียมรับมือไต้ฝุ่นโซเดลลมแรงจัดอาจทำให้บ้านเรือนจำนวนหนึ่งได้รับความเสียหายและอาจพัดถล่มจังหวัดโอกินาวาและภูมิภาคอามามิไปจนถึงวันพุธที่26สิงหาคมสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นประเมินว่าณเวลา 17:00 นของวันอังคารที่25ไต้ฝุ่นลูกนี้อยู่ห่างจากเกาะโอกิโนเอราบูจิมะจังหวัดคาโงชิมะไปทางตะวันออกเฉียงใต้110กิโลเมตรและกำลังเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตกด้วยความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงไต้ฝุ่นโซเดลมีความดันบรรยากาศศูนย์กลางที่950เฮกโตปาสคาลความเร็วลมสูงสุดต่อเนื่องใกล้ศูนย์กลาง144กิโลเมตรต่อชั่วโมงและลมกระโชกแรงสูงสุด216กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีลมพัดด้วยความเร็วอย่างน้อย90กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในรัศมี130กิโลเมตรจากศูนย์กลางของไต้ฝุ่น
คาดว่าไต้ฝุ่นโซเดลจะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกและเข้าใกล้พื้นที่เกาะหลักของโอกินาวาและภูมิภาคอามามิของจังหวัดคาโงชิมะมากที่สุดในช่วงเย็นวันอังคารที่25หรือหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่พยากรณ์อากาศแนะนำให้ประชาชนเฝ้าระวังลมแรงจัดและคลื่นสูงอย่างเต็มที่พร้อมเตือนให้ระวังอันตรายจากดินถล่มน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำและแม่น้ำเอ่อล้นNHK ทราบมาว่าดินจากการกำจัดสารปนเปื้อนหลังอุบัติเหตุที่โรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิจิในจังหวัดฟุกุชิมะทางตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นเมื่อปี2554จะนำกลับมาใช้ใหม่ใน2พื้นที่นอกกรุงโตเกียวแหล่งข่าวเผยว่ารัฐบาลกำลังอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการจัดเตรียมดินดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ในพื้นที่ก่อสร้างอาคารกลางส่วนปกครองท้องถิ่นในเมืองไซตามะติดกับกรุงโตเกียวรวมถึงที่เมืองเซนไดทางตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นด้วยดินดังกล่าวเก็บไว้ในสถานที่จัดเก็บชั่วคราวในจังหวัดฟุกุชิมะซึ่งตามกฎหมายจะต้องกำจัดทิ้งนอกจังหวัดภายในเดือนมีนาคม2588รัฐบาลมีแผนจะนำดินที่มีสารกัมมันตรังสีความเข้มข้นต่ำกลับมาใช้ใหม่ในงานสาธารณะและโครงการต่างๆทั่วประเทศเพื่อลดปริมาณดินที่จะต้องกำจัดให้หมดสิ้นและเพื่อส่งเสริมความเข้าใจแผนนี้รัฐบาลได้เริ่มนำดินดังกล่าวมาใช้ตั้งแต่ปีที่แล้วตามสถานที่ต่างๆเช่นทำเนียบรัฐบาลกระทรวงและหน่วยงานต่างๆของรัฐบาลในกรุงโตเกียวหากไม่นับโครงการทดลองในจังหวัดฟุกุชิมะนี่จะเป็นครั้งแรกที่มีการนำดินกลับมาใช้ใหม่นอกกรุงโตเกียว

เดียวสหรัฐขู่ว่าจะใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจครั้งใหม่ต่ออิหร่านมาตลอดและล่าสุดนายสกอตเบสเซนรัฐมนตรีคลังของสหรัฐได้ประกาศมาตรการคว่ำบาตรขนาดใหญ่ต่อบริษัทและบุคคลที่ดำเนินธุรกิจกับอิหร่านแล้วเมื่อวันจันทร์ที่24สิงหาคมนายเบสเซนได้ประกาศข้างต้นที่กรุงวอชิงตันว่าสหรัฐเรียกมาตรการคว่ำบาตรครั้งนี้ว่าปฏิบัติการขับไล่ทางเศรษฐกิจนายเบสเซนกล่าวว่าเรากำลังเปิดฉากโจมตีทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ต่อเครือข่ายทางการเงินของอิหร่านทั่วโลกเป้าหมายของเราคือการตัดเส้นทางเศรษฐกิจทุกเส้นที่ค้ำจุนระบอบเผด็จการนี้จนกว่าอิหร่านจะโดดเดี่ยวนายเบสเซนเตือนว่าประเทศที่ละเมิดมาตรการคว่ำบาตรอาจถูกตัดออกจากระบบเศรษฐกิจที่ใช้ดอลลาร์เป็นหลักพร้อมเสริมว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้โทรศัพท์หารือผู้นำทั่วโลกเกี่ยวกับแผนโดดเดี่ยวอิหร่านนี้บรรดาผู้นำอิหร่านตอบโต้การประกาศดังกล่าวก่อนที่นายเบสเซนจะเริ่มกล่าวโดยเมื่อวันอาทิตย์ที่23สำนักข่าวทัสนิมอ้างคำกล่าวของนายอับบาสอารอกชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านว่านี่เป็นฉากเดิมที่นำกลับมาใช้ใหม่ขณะที่นายโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านปฏิเสธเรื่องดังกล่าวผ่านโซเชียลมีเดียเมื่อวันจันทร์ที่24ว่าเป็นการโอ้อวดเกินจริงจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพุธที่26สิงหาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสื่อสหรัฐรายงานว่ามีรายงานว่ารัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนายมาโครูบิโอแจ้งรัฐมนตรีต่างประเทศจากชาติพันธมิตรหลายชาติในช่วงที่เพิ่งผ่านมานี้ว่าสหรัฐนั้นไม่คาดว่าจะเปิดฉากโจมตีและรอกใหม่ต่ออิหร่านในเวลานี้เว็บไซต์ข่าว Axios ของสหรัฐรายงานเรื่องนี้เมื่อวันอังคารที่25สิงหาคมที่เป็นการอ้างคำกล่าวของเจ้าหน้าที่ผู้หนึ่งของสหรัฐและแหล่งข่าวอีกแห่งรายงานนี้ปรากฏออกมาหลังการประกาศของสหรัฐเมื่อวันจันทร์ที่24เรื่องมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจอย่างครอบคลุมทั่วถึงต่ออิหร่านรายงานของ Axios ระบุด้วยว่านายรูบิโอชี้ว่าสหรัฐกำลังเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านผ่านการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐต่อเรือที่เข้าและออกจากท่าเรือต่างๆของอิหร่านอีกทั้งมาตรการคว่ำบาตรใหม่ๆรายงานนี้อ้างคำกล่าวของเจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งที่บอกว่าสำหรับนโยบายนี้คาดกันว่าจะดำเนินต่อไปอย่างน้อยจนถึงหลังการเลือกตั้งกึ่งวาระของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนเมื่อปฏิบัติการทางทหารรอบใหม่อาจมีการหยิบยกขึ้นมาพิจารณากันอีกครั้งรายงานระบุว่านี่เป็นสัญญาณอีกประการหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐหมดความอดทนกับสงครามและต้องการให้มันจบลงอย่างน้อยก็ตอนนี้ขณะเดียวกันรายงานนี้เสริมว่านายรูบิโอไม่ได้ปัดความเป็นไปได้เรื่องการโจมตีหากอิหร่านเป็นฝ่ายเปิดฉากโจมตีก่อนสหรัฐประกาศว่ากำลังลงมือหนักขึ้นเรื่องการคว่ำบาตรบริษัทต่างๆอีกทั้งบรรดาบุคคลที่ทำธุรกิจกับอิหร่านซึ่งนี่จุดชนวนให้เกิดปฏิกิริยาตอบโต้อย่างเฉียบพลันจากจีนซึ่งเป็นหนึ่งในบรรดาประเทศคู่ค้ารายใหญ่ของอิหร่านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนในหลินเจียนจัดการแถลงข่าวเมื่อวันอังคารที่25สิงหาคมที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ความเคลื่อนไหวของสหรัฐเขากล่าวว่าไม่มีมูลฐานใดในกฎหมายระหว่างประเทศที่มาสนับสนุนการกระทำนี้และว่าจีนคัดค้านอย่างหนักแน่นต่อมาตรการคว่ำบาตรที่ผิดกฎหมายและฝ่ายเดียวปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหลังรัฐมนตรีคลังสหรัฐนายสกอตต์เบเซนประกาศมาตรการเรื่องนี้เมื่อวันจันทร์ที่24เขากล่าวว่าสหรัฐจะเปิดฉากการโจมตีทางเศรษฐกิจที่รุนแรงมากต่อพวกที่มีความเชื่อมโยงทางการเงินของอิหร่านที่มีอยู่ทั่วโลกความพยายามต่างๆนั้นยังคงมีการดำเนินการกันอยู่เพื่อหาทางออกทางการทูตให้ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกองทัพปากีสถานเผยว่าผู้บัญชาการกองทัพนายอาซิมูนีอยู่ระหว่างการเยือนอิหร่านคณะผู้ไกล่เกลี่ยคนสำคัญไปพบปะบรรดาเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านซึ่งรวมถึงประธานาธิบดีมัสอูดเปเซสกิยานประธานรัฐสภานายโมฮัมหมัด

อุณหภูมิสูงสุดที่สนามบินฟุกุโอกะอยู่ที่ 40.4 องศาเซลเซียสขณะที่เมืองดาไซฟุอยู่ที่ 40.3 องศาเซลเซียสสถานที่อื่นๆอีกมากแห่งในภาคตะวันตกของญี่ปุ่นมีอุณหภูมิสูงกว่า 39 องศาเซลเซียสสภาพอากาศที่ร้อนสุดโต่งกำลังก่อความเดือดร้อนแก่พื้นที่ส่วนต่างๆของจังหวัดคุมาโมโตะซึ่งยังอยู่ในช่วงฟื้นฟูจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงที่ถล่มบ้านเมืองเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมอุณหภูมิสูงสุดในช่วงกลางวันอยู่ที่ 39.2 องศาเซลเซียสในเมืองยาสึชิโระและ 38.9 องศาเซลเซียสในเมืองคุมาโมโตะมีการออกคำเตือนให้ระวังฮีทสโตรกใน37จังหวัดของญี่ปุ่นจากที่มีทั้งหมด47จังหวัดในวันพุธที่26สิงหาคมเจ้าหน้าที่กล่าวว่าประชาชนควรเปิดแอร์อีกทั้งดูแลให้ร่างกายได้น้ำและเกลืออย่างเพียงพอผู้นำระดับโลก2คนที่ชื่นชอบดราก้อนบอลเหมือนกันอาจนำมังงะญี่ปุ่นมาสู่ฝรั่งเศสในเร็วๆนี้ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงกล่าวว่าจะมีการสร้างสวนสนุกดราก้อนบอลใหม่3แห่งใกล้กับกรุงปารีสของฝรั่งเศสและซาอุดีอาระเบียจะเป็นผู้ให้ทุนสนับสนุนประธานาธิบดีมาครงประกาศโครงการนี้ผ่านทางโซเชียลมีเดียเมื่อวันจันทร์ที่24สิงหาคมโดยระบุว่าโครงการนี้จะสร้างงาน 22,000 ตำแหน่งและนี่จะเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกแห่งใหม่ในฝรั่งเศสสำนักข่าว AFP รายงานว่าคาดว่าหนึ่งในสวนสนุกดังกล่าวจะจัดแสดงมังงะญี่ปุ่นโดยระบุว่าแนวคิดนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ประธานาธิบดีมาครงเยือนซาอุดีอาระเบียซึ่งเขาและมกุฎราชกุมารมูฮัมหมัดบินซัลมานได้พูดคุยกันอย่างออกรถเกี่ยวกับดราก้อนบอลสื่อบางรายรายงานว่าสวนสนุกดังกล่าวอาจมีเครื่องเล่นที่เชื่อมโยงกับซีรีส์มังงะยอดนิยมเรื่องนี้สหประชาชาติและคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศได้เรียกร้องให้ประเทศต่างๆเร่งออกกฎระเบียบเกี่ยวกับระบบอาวุธที่โจมตีได้เองโดยมีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นำระบบอาวุธที่โจมตีได้เองเหล่านี้ก่อให้เกิดข้อกังวลด้านจริยธรรมและด้านอื่นๆเนื่องจากใช้ AI ในการเลือกและโจมตีเป้าหมายโดยปราศจากการแทรกแซงของมนุษย์การหารือเกี่ยวกับการควบคุมอาวุธเหล่านี้ยังคงดำเนินอยู่แต่มีรายงานว่าอาจมีการนำระบบอาวุธดังกล่าวไปใช้ในการสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครนแล้วในแถลงการที่เผยแพร่เมื่อวันอังคารที่25สิงหาคมสหประชาชาติและคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศระบุว่าขณะนี้เรากำลังเข้าใกล้เส้นแบ่งทางศีลธรรมที่อันตรายอย่างยิ่งนั่นคือการให้เครื่องจักรกำหนดเป้าหมายโจมตีที่เป็นมนุษย์ได้เองพวกเขาเรียกร้องให้มีการออกเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมายอย่างเร่งด่วนเพื่อควบคุมระบบอาวุธนี้พร้อมกำหนดข้อห้ามและข้อจำกัดที่ชัดเจนเจ้าหน้าที่ในมณฑลเหอเป่ของจีนระบุว่าพวกเขาได้เริ่มการสอบสวนกรณีที่มีการกล่าวหาว่ามีการส่งตลาดผักกาดขาวที่แช่สารละลายฟอร์มาลดีไฮด์ซึ่งเป็นพิษเจ้าหน้าที่ของอำเภอคางเป่าในมณฑลเหอเป่กล่าวเมื่อวันเสาร์ที่22สิงหาคมว่าตัวแทนขายได้นำผักกาดขาวไปแช่ในสารละลายฟอร์มาลดีไฮด์เพื่อรักษาความสดแล้วจึงส่งออกไปขายฟอร์มาลดีไฮด์เป็นสารเคมีที่เป็นพิษและถือเป็นสารก่อมะเร็งจึงถูกห้ามใช้ในกระบวนการผลิตอาหารในประเทศจีนเจ้าหน้าที่กล่าวว่าพวกตนเริ่มการสอบสวนหลังจากมีการโพสต์คลิปวิดีโอแสดงการกระทำดังกล่าวผ่านทางออนไลน์ขณะนี้พวกตนกำลังติดตามเส้นทางการขนส่งผักกาดขาวและดำเนินมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้ผักกาดขาวเหล่านั้นเข้าสู่ตลาดนอกจากนี้ตำรวจก็กำลังตรวจสอบคดีนี้เช่นกันรัฐบาลจีนสั่งการให้หน่วยงานท้องถิ่นทั่วประเทศทำการสุ่มตรวจผักกาดขาวและผลิตภัณฑ์อื่นๆเพื่อดูว่ามีปัญหาในลักษณะเดียวกันนี้หรือไม่โดยระบุว่าการกระทำใดๆที่ผิดกฎหมายจะถูกลงโทษอย่างเข้มงวดจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพุธที่26สิงหาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสื่อสหรัฐรายงานว่ามีรายงานว่ารัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนายมาโครูบิโอแจ้งรัฐมนตรีต่างประเทศจากชาติพันธมิตรหลายชาติในช่วงที่เพิ่งผ่านมานี้ว่าสหรัฐนั้นไม่คาดว่าจะเปิดฉากโจมตีและรอกใหม่ต่ออิหร่านในเวลานี้เว็บไซต์ข่าว Axios ของสหรัฐรายงานเรื่องนี้เมื่อวันอังคารที่25สิงหาคมที่เป็นการอ้างคำกล่าวของเจ้าหน้าที่ผู้หนึ่งของสหรัฐและแหล่งข่าวอีกแห่งรายงานนี้ปรากฏออกมาหลังการประกาศของสหรัฐเมื่อวันจันทร์ที่24เรื่องมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจอย่างครอบคลุมทั่วถึงต่ออิหร่านรายงานของ Axios ระบุด้วยว่านายรูบิโอชี้ว่าสหรัฐกำลังเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านผ่านการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐต่อเรือที่เข้าและออกจากท่าเรือต่างๆของอิหร่านอีกทั้งมาตรการคว่ำบาตรใหม่ๆรายงานนี้อ้างคำกล่าวของเจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งที่บอกว่าสำหรับนโยบายนี้คาดกันว่าจะดำเนินต่อไปอย่างน้อยจนถึงหลังการเลือกตั้งกึ่งวาระของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนเมื่อปฏิบัติการทางทหารรอบใหม่อาจมีการหยิบยกขึ้นมาพิจารณากันอีกครั้งรายงานระบุว่านี่เป็นสัญญาณอีกประการหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐหมดความอดทนกับสงครามและต้องการให้มันจบลงอย่างน้อยก็ตอนนี้ขณะเดียวกันรายงานนี้เสริมว่านายรูบิโอไม่ได้ปัดความเป็นไปได้เรื่องการโจมตีหากอิหร่านเป็นฝ่ายเปิดฉากโจมตีก่อนสหรัฐประกาศว่ากำลังลงมือหนักขึ้นเรื่องการคว่ำบาตรบริษัทต่างๆอีกทั้งบรรดาบุคคลที่ทำธุรกิจกับอิหร่านซึ่งนี่จุดชนวนให้เกิดปฏิกิริยาตอบโต้อย่างเฉียบพลันจากจีนซึ่งเป็นหนึ่งในบรรดาประเทศคู่ค้ารายใหญ่ของอิหร่านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนในหลินเจียนจัดการแถลงข่าวเมื่อวันอังคารที่25สิงหาคมที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ความเคลื่อนไหวของสหรัฐเขากล่าวว่าไม่มีมูลฐานใดในกฎหมายระหว่างประเทศที่มาสนับสนุนการกระทำนี้และว่าจีนคัดค้านอย่างหนักแน่นต่อมาตรการคว่ำบาตรที่ผิดกฎหมายและฝ่ายเดียวปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหลังรัฐมนตรีคลังสหรัฐนายสกอตต์เบสเซนประกาศมาตรการเรื่องนี้เมื่อวันจันทร์ที่24เขากล่าวว่าสหรัฐจะเปิดฉากการโจมตีทางเศรษฐกิจที่รุนแรงมากต่อพวกที่มีความเชื่อมโยงทางการเงินของอิหร่านที่มีอยู่ทั่วโลกความพยายามต่างๆนั้นยังคงมีการดำเนินการกันอยู่เพื่อหาทางออกทางการทูตให้ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกองทัพปากีสถานเผยว่าผู้บัญชาการกองทัพนายอาซิมมูนีอยู่ระหว่างการเยือนอิหร่านคณะผู้ไกล่เกลี่ยคนสำคัญไปพบปะบรรดาเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านซึ่งรวมถึงประธานาธิบดีมัสอูดเปเซสกิยานประธานรัฐสภานายโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟและเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดนายโมเซนราซาอีทางกองทัพระบุว่าพวกเขาได้หารือกันถึงหนทางในการป้องกันไม่ให้ความตึงเครียดบานปลายนอกจากนี้พวกเขาได้พูดคุยกันเกี่ยวกับสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์โมสและการทำให้การต่อสู้ยุติลงโดยพลันพื้นที่ส่วนต่างๆของญี่ปุ่นเผชิญสภาพอากาศที่ร้อนจัดเข้าขั้นอันตรายกันอีกวันหนึ่งโดยอุณหภูมิสูงสุดนั้นพุ่งเกิน40องศาเซลเซียสในจังหวัดฟุกุโอกะในวันพุธที่26สิงหาคมอุณหภูมิสูงสุดที่สนามบินฟุกุโอกะอยู่ที่ 40.4 องศาเซลเซียสขณะที่เมืองดาไซฟุอยู่ที่ 40.3 องศาเซลเซียสสถานที่อื่นๆอีกมากแห่งในภาคตะวันตกของญี่ปุ่นมีอุณหภูมิสูงกว่า39องศาเซลเซียสสภาพอากาศที่ร้อนสุดโต่งกำลังก่อความเดือดร้อนแก่พื้นที่ส่วนต่างๆของจังหวัดคุมาโมโตะซึ่งยังอยู่ในช่วงฟื้นฟูจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงที่ถล่มบ้านเมืองเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมอุณหภูมิสูงสุดในช่วงกลางวันอยู่ที่ 39.2 องศาเซลเซียสในเมืองยาสึชิโรและ 38.9 องศาเซลเซียสในเมืองคุมาโมโตะมีการออกคำเตือนให้ระวังฮีทสโตรกใน37จังหวัดของญี่ปุ่นจากที่มีทั้งหมด47จังหวัดในวันพุธที่26สิงหาคมเจ้าหน้าที่กล่าวว่าประชาชนควรเปิดแอร์อีกทั้งดูแลให้ร่างกายได้น้ำและเกลืออย่างเพียงพอผู้
ู้นำระดับโลก2คนที่ชื่นชอบ Dragon Ball เหมือนกันอาจนำมังงะญี่ปุ่นมาสู่ฝรั่งเศสในเร็วๆนี้ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงกล่าวว่าจะมีการสร้างสวนสนุกดราก้อนบอลใหม่3แห่งใกล้กับกรุงปารีสของฝรั่งเศสและซาอุดีอาระเบียจะเป็นผู้ให้ทุนสนับสนุนประธานาธิบดีมาครงประกาศโครงการนี้ผ่านทางโซเชียลมีเดียเมื่อวันจันทร์ที่24สิงหาคมโดยระบุว่าโครงการนี้จะสร้างงาน 22,000 ตำแหน่งและนี่จะเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกแห่งใหม่ในฝรั่งเศสสำนักข่าว AFP รายงานว่าคาดว่าหนึ่งในสวนสนุกดังกล่าวจะจัดแสดงมังงะญี่ปุ่นโดยระบุว่าแนวคิดนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ประธานาธิบดีมาครงเยือนซาอุดีอาระเบียซึ่งเขาและมกุฎราชกุมารมูฮัมหมัดบินซัลมานได้พูดคุยกันอย่างออกรถเกี่ยวกับดราก้อนบอลสื่อบางรายรายงานว่าสวนสนุกดังกล่าวอาจมีเครื่องเล่นที่เชื่อมโยงกับซีรีส์มังงะยอดนิยมเรื่องนี้สหประชาชาติและคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศได้เรียกร้องให้ประเทศต่างๆเร่งออกกฎระเบียบเกี่ยวกับระบบอาวุธที่โจมตีได้เองโดยมีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นำระบบอาวุธที่โจมตีได้เองเหล่านี้ก่อให้เกิดข้อกังวลด้านจริยธรรมและด้านอื่นๆเนื่องจากใช้ AI ในการเลือกและโจมตีเป้าหมายโดยปราศจากการแทรกแซงของมนุษย์การหารือเกี่ยวกับการควบคุมอาวุธเหล่านี้ยังคงดำเนินอยู่แต่มีรายงานว่าอาจมีการนำระบบอาวุธดังกล่าวไปใช้ในการสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครนแล้วในแถลงการที่เผยแพร่เมื่อวันอังคารที่25สิงหาคมสหประชาชาติและคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศระบุว่าขณะนี้เรากำลังเข้าใกล้เส้นแบ่งทางศีลธรรมที่อันตรายอย่างยิ่งนั่นคือการให้เครื่องจักรกำหนดเป้าหมายโจมตีที่เป็นมนุษย์ได้เองพวกเขาเรียกร้องให้มีการออกเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมายอย่างเร่งด่วนเพื่อควบคุมระบบอาวุธนี้พร้อมกำหนดข้อห้ามและข้อจำกัดที่ชัดเจนเจ้าหน้าที่ในมณฑลเหอเป่ของจีนระบุว่าพวกเขาได้เริ่มการสอบสวนกรณีที่มีการกล่าวหาว่ามีการส่งตลาดผักกาดขาวที่แช่สารละลายฟอร์มาลดีไฮด์ซึ่งเป็นพิษเจ้าหน้าที่ของอำเภอคางเป่าในมณฑลเหอเป่กล่าวเมื่อวันเสาร์ที่22สิงหาคมว่าตัวแทนขายได้นำผักกาดขาวไปแช่ในสารละลายฟอร์มาลดีไฮด์เพื่อรักษาความสดแล้วจึงส่งออกไปขายฟอร์มาลดีไฮด์เป็นสารเคมีที่เป็นพิษและถือเป็นสารก่อมะเร็งจึงถูกห้ามใช้ในกระบวนการผลิตอาหารในประเทศจีนเจ้าหน้าที่กล่าวว่าพวกตนเริ่มการสอบสวนหลังจากมีการโพสต์คลิปวิดีโอแสดงการกระทำดังกล่าวผ่านทางออนไลน์ขณะนี้พวกตนกำลังติดตามเส้นทางการขนส่งผักกาดขาวและดำเนินมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้ผักกาดขาวเหล่านั้นเข้าสู่ตลาดนอกจากนี้ตำรวจก็กำลังตรวจสอบคดีนี้เช่นกันรัฐบาลจีนสั่งการให้หน่วยงานท้องถิ่นทั่วประเทศทำการสุ่มตรวจผักกาดขาวและผลิตภัณฑ์อื่นๆเพื่อดูว่ามีปัญหาในลักษณะเดียวกันนี้หรือไม่โดยระบุว่าการกระทำใดๆที่ผิดกฎหมายจะถูกลงโทษอย่างเข้มงวดจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น